0: ในที่ฟุ้งไฟเรนจ์จานะกว่าปัดกว่าปัตยาปันล็อกผาคะแนนเป็นสโนว์ไทม์วิชา51 minutes past the hour of 7ปัญหาก็ได้ guys สหกรณ์ประมูลระบุไงพอร์ชั่นเซ็ปเลยกับโอปอนสักยาปอนอังเซอร์ติฟายนะป้าบ้านสังบ้านว่ามันเป็นป้าบ้านที่ดีเบียร์สักสองป้าบ้านจอยนะ0921284859 again 0921284859แอดไลฟ์กันต่อไงสาธุงออฟฟิเชียลเฟซบุ๊กเพจเชิญชวนเราในเฟซบุ๊กในเดย์8.5 Radio Jana Binal Bagan มาคิดตันยุ่งดังอีหลงนี่มาพัฒน์สิ่งกับหงักเอสบอสกูดิมเนสเอลอนาเบนสิ่งนี้อันน่ากูดิมเนสกับคริสติลิตาแต่เดี๋ยวไปอ่ะก่อนมาคริสติลิตาที่มีสิ่งที่นุสังเรียแต่กูดิมเนสวันแฮปปี้ดิสนิงมังตามหมดละเราจะไปเล่นในแกมาริตาสุลิบะในกิซามัสแอนด์กูดิฟนิงบังแฮปปี้ดิสนิงตราซายมอคุณตั้งยุ่งละลูกาลกัสคุณดีดินกับมูอาร์มาบัลอันตาหมดละกันเราจะไปเล่นในแกซาลดีกัลโฟในกิซามัสกูดิฟนิงซายมอ
1: Reload sa
0: Hello Papa Teza, good evening please, great lang, happy birthday to my to the man, I love you more, I love you so much from Mamang Jimmy Yakunong Kwan to the man, nga si Mr. Leo of Pontevedra asan na all Hello na pinas nining kay Garson Nicola Jane. Ay pang good evening shoutout lang kay mama kag papa kag sa utod ko. Isipin mo na lang na marami. Kasi ya Regina Pondador, abrig ni ka. Kay ya Nizzy Garson. Kay Justin Pondador kag sa tanan-tanan nga Pondador family Garson Garcido. Kag shoutout lang kay Remark Pudol sang Davao City. Thanks again pang sa pagbasa from Sitio Binigsian, Barangay Santol. Ito yung Sitio Binigsian. Yes pang, thank you pang. Thank you, bye. Hello na may listening kay Ginny Lina Kingona. Thank you so much. Good evening, mang. Happy listening dala sa imo. Kay Ginny Lina Kingona. Hello na pinas ining, good evening kay Al John. Good evening, boss TD. Oy, Al John. Al John, Caravan John. Ang isoy sa powerhouse department sang Biscom. Papangal.